0: างนี้แล้วเป็นยังไงถ้าน้องชอบใจตะโกนดังดังดังดังดัง
1: เช็คยังไงฮับเบอร์แท็กซี่